ังเกียกายาบ่หอมเบิ่นเนาะหอมเบิ่งเฮียเฮียนังสาวหอมปาลังเกียกาเห็นนะสาเบิ่นเนาะสาเบิ่นสาสามุยลังเจตอบสาบ